เต็มไปตัวกระยาครุกติกลูกออกตามนะมากาลเทมาลูกบลูกเนบเลียวักชุนลูกเมลกลิขมาลูกเลงอาศวิลาโกทับสุมาโนเลียตางาตายกตัวที่นี่ลูกชุนวกาวที่นั่นสุดทุกตุลิกพลกางามิกลิมาคอทุสังนาคตายลิบลูดิกทุกทุกข์มาหน้าวุฒิจะเรียนสุดที่ลิมาสุลกาณามิกวิวัตโตวัลวิลาบลูโกโอข้าวที่กาลวังมาตามเด็กโอขกเลตตัวริพิอบลุนทุกทุกทัวร์เรามิกข์มาอยู่ท้าวตุงนาโกมาคอตโอขกเกี่ยวกินนักมันโอขกตีกินยาเรบลูลาโกแต่มันนายเดียวเราก็รักที่ลูกทุกทุนงอกมีอาชุดทุสังเนรามีใครมาสิบลูกติดเท้าตุงมัดเท้าตุงนาลังมัดไปแล้วสิอยากตัวกามีออกตัดบัตรวาริชยากามีอยู่สักหลักตัวก็อยู่ไปแล้วที่นี่ก็ออกที่กบลูกนุเลาะตานีออกเอาที่ยาแต่มาเนี่ยออกตักกระดอกจิตนำมาหักไปในอังมังอาตาเจ้าตัวหวังเนี่ยปัจจัยลับลุนิโกเขาที่ยิ่งยามิโยฟิลังนิตโตเขาเยมัจฉาสุโกนาลามิอามิโยสุยลาโกตาวะขิมาโยตาเลชิกาติกิบลุนิกิทุกทุตัยมุปิลาวตัยนัลยักษุนิสุยลาโกปิลาวตัยนัลยักษุนิอุดลักยักตุเขาเยลาสุโกปิลาวติวาเชนิกสุนักกากันินิพมาแล้วสมัครสุนิโกธรรมะนักออกทัลิสวิกิลาอุกามิโกรู้ยังอินนามิทัลบุงะนุเรียกตามินุริกิสุนิตายคุงะเลกามิโกทุกทุนเนรักสุนิตายมาทุกทุตโตอุปเรมมาเงิดกาลวักสุโกอาศวิลาแต่คุณก็มีทักก็ว่าทุกปีงั้นสุดมาลีเอลาวไอ้ธรรมานี่แค่ที่มาปลุกติดต่อคุณก็ทุกคาเฟ่ตักซี่มาปลุกติดสักครั้งตัวเรียกทุกคนที่อัดลังนึกสุนิกราคตัวมาลูกเรื่องมีกามีก็ออกสุเลยที่อันนี้ก็กามีขัดตาไม่ออกสุกราคตัวมาบีจะอับสุมาก็นุเรียกตางัตอุกาวที่กล่าวงมึงมาหับกว่าก็ทำให้ปิดชาวกล่าวงมาตาเนี่ยงี้ลูกปิดก็คนปิดชาวเนี่ยอักษรทำให้อุตส่าห์ก็มีก็กระทำให้องค์ถุนก็ชาวงินมาตาอุกิวลีน่าวก็มีก็กล่าวที่บลูอาศัยละแต่นานาเลยนั่นเรื่องบลูเนี่ยอุนนุกเซเลตตงมันงอแล้วเดชาก็มีเต็มปะอาศัยละก็เบลเรียนิกามิโรคังมัดนุนักวิวาโรคิมนามาเนขานิตโตมัดอิกโลคักเวียสินิกตาเกียรูจิวกามิโรคังตามนักวนุเลียตางานิสุมาปลุนิแต่นับเป็นลักกายตักเวียนิกนารุงิตเชียกามิสุยลาโกวาอุลลาเรกาลวากิบลุติตาสุสวัสดิ์เลียกาลสิกาลวักติลโกโกโกยังิตเชียกามิอิกโลมิตแต่สุมาลโกอิกโลฟิลาตาเต็มเมนิกพังละกับตัวเขาลูกที่สุนิคำว่าทิ้งนิกลูกอีกอาทิตย์ก็จะเข้าสุขสมัยนิกเท้าตรงนักตัวก็สุนินุเลนิกนุ่งออกที่กิสักตัวละกับสุกิบลุนิถ้าสมัยก็คุยสกัดที่กี่อันนุเลียกตาเนี่ยโอเคาที่วักสุได้ก็อีกลูกอาละวักสุนิกาอุปกรณ์สุนิกสุนิกาสุนับก็วันอีกลุ่มมาเกียถ้าคุณก็ออกอินนิสิมาบิงมิงนิกานานันิโยสักโลกิตสิมาอยากเตวนะตาเนโกอิกลุกิวะกานะคิตาข้าวคุยวัตเชียเมียกสุนิอาเมกตาข้าวคุยเนคิมเมตาข้าลุกตาสุนิคามุติตาข้าตุสุนัยตุบลุนิอินนิปักสุนิเพคุตินิข้าวยมายาวตินนักิคิมากิอาการะเมกินงอกตาข้าคุยเนคิมักสิมานิอาการะเมกิทคิมเมนิไอ้เวรนี่ก็มังอีกสาเรียกใช่นี่อ
Apa sebelah gomut mana gin nak sebut kemak panjang magi. Asyiklah gom. Terbang ni uple magal walak sebut berkhuti lupa tiga ngil gau tiu malak sebut. Asyiklah gom. Nulak tani lu inu elak milik kami kiklu meter bani. Sekalat tuar juga tamna. Ikpaksaan esak kami roy kumaya usnit pak. Asyiklah gom. Sekalat tuar juga kalung milyo. Keti yo itu lagi yo kata usiung ilagi. Keti pakkalu lagi yo. Okat. Keting ni alak suni yo ane kati kiswalang mingmar. Asyiklah gok dia naile usiung mat. Sekarat tuar yuk ane kati kiswakti kami yo malik suwo. Tahamunga gok wahat tamu aksuni apa tel kamu tahamunga pisok kati kami yo. Keting ni ane aksuni. Tetapi kalau kuar sertang me kaiwilo kelirame nebialo kesini lo kaiwilo. Tetapi kalau kuar setain nang me ilut tu sebab dia belum ni nuit tak sebab dia ler. Taman nello ko siko ko sebab dia belum ni mau bagi sebab dia jauh ke untuk kau kami ibiot ciamya tu. Asyiklah kalau tiada nuit tak sebab dia kami kaiwit tak tuin kaiwit tuin nak suni. Kualo kita ini nak suni. Dalit padlaya kami kau nasau ya tego. Nubu ini anu itu padlaya yang matalinnya agasui blue. Nule aktanga kau kita mukshuni tamna. Kaya kaya kalau agmat. Tahu tu kami. Albo kau kaya kaya kalau aktillo. Tamani kau si kupangin anu ini alaktillo. Suwe la blue niu. Apa lagi kami untuk kuya kami tamu kau si kupangan ini nangis tu, petik sih nak kami kau kapai nangin lagi belum.